వినా กัตเตมปะละกะอะกุมะลานุกีติดุมนันอุรึงบะจิงหันบะกอกุปปะดิเกญอกัตตากูสุดีสีดุมนันอุรึงมิเซบุลันตังหะนะกะสะยังจุจอดีนะบีไซดินะกะตันจันเตหะนะบัน